0: กลัวลูกตื่น
1: ใช่ครับ
2: ก็เรียกว่าทำงานหนักนั่นแหละพี่หมวยคือทำงานหนักช่วงนั้นก็แสดงว่าเป็นช่วงที่ทำเงินได้
1: ใช่ครับ
2: งั้นมาถามลูกๆบ้างไอการที่พ่อทำเงินได้มีเงินเลี้ยงเราแต่ไม่มีเวลาให้เราเลยเนี่ย
3: ก็มีเงินมีอะไรก็สบายนะคะคือพ่อเขาก็ทำให้ลูกๆให้แม่สบายค่ะแต่ว่าถามว่าถ้ารู้สึกแบบมันเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะอย่างเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเนาะก็เขาก็จะมีวันพ่ออะไรเงี้ยใช่ก็แบบคือตอนนั้นด้วยความเราเป็นเด็กอะเนาะเราก็เลยแบบพ่อคนอื่นเขาก็มาอะไรเงี้ยแต่พ่อเราก็มองไปเก้าอี้ว่างเปล่าอะไรเงี้ยแล้วสักพักแม่ก็เดินมานั่งแล้วแม่ก็เป็นแบบผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเออแบบ
4: คนถามพ่อ
3: ใช่คนอื่นก็แบบเออพ่อมาแต่แบบเราก็แม่วันแม่ก็แม่วันพ่อก็แม่ประชุมก็แม่ฟังผลสอบก็แม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบคนอื่นเขาก็มีพ่อมาเนอะแต่เราด้วยความเป็นเด็กนะตอนนั้นเราก็เลยน้อยใจพ่อเหมือนกันเนาะก็น้อยใจพ่อว่าเอ๊ะทำไมพ่อแบบบางครั้งมันเรื่องของแบบเรื่องโรงเรียนมันก็แบบมีความสำคัญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคือก็เข้าใจว่าพอทำงานอะพอโตแล้วถึงมาไปย้อนไปก็คำตัวเองเหมือนกันว่าเออแบบพ่อเขาก็ตั้งใจทำงานทำทุกอย่างเพื่อให้มีทุกวันนี
5: ้ค่ะเบลทราบใช่ไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยยอมที่จะไปนอนในรถเพื่อให้ลูกกับภรรยาสบาย
3: ทราบค่ะแม่เล่าให้ฟัง
5: ค่ะตอนนั้นเนี่ยเบลคิดยังไงอ่ะเบลอยากให้พ่อกลับมาแล้วตัวเองต้องตื่นไหม
3: ใช่อยากให้พ่อกลับมามากกว่าคืออย่างน้อยตื่นมาก็ยังได้เห็นพ่อบ้างแต่ถ้าแบบว่าพ่อไม่กลับเราตื่นมาอีกทีก็คือเราไปโรงเรียนแล้วไม่เจอพ่อใช่ค่ะแล้วเจออีกทีก็คือกลับจากโรงเรียนแล้วพ่อก็ตื่นอาบน้ำจะไปทำงานเราก็ได้คุยกันแป๊บๆแล้วพ่อก็ต้องรีบออกไปแล้วก็จะสวนกันแป๊บนึงเนี่ยค่ะ
2: พอเริ่มทำงานเริ่มโอเคทุกอย่างก็เริ่มมีบอยแล้วดีขึ้นเลยไหมครับ
1: ดีดีด
2: ียังไงฮะ
1: บอยเกิดมาวันแรกก็ได้นั่งรถเก๋งเลยพี่ซื้อรถเก๋งแปดแสนกว่าเงินสด
2: นี่ไง
1: แล้วพี่ก็ไปซื้อทาวน์เฮาส์สองหลังล้านกว่านั่นก็เงินสดแล้วก็ทีหลังมาซื้อสปอร์ตไรเดอร์ตอนนั้นป้ายแดงแจ๊กๆออกมาใหม่ๆเลยล้านกว่าก็เงินสดแล้วก็ซื้อรถตู้มา1คันด้วยแต่ว่ามือสองก็เงินสด
2: แสดงว่าออกจากคณะตลกมาทำร้านอาหารเลย
1: ทำร้านอาหาร
2: แล้วร้านนี้ไปไหนแล้วครับ
1: พี่มารู้ว่ากุ๊กอ่ะเขาไม่ค่อยตรงกับเราก็เลยปิดร้านพอช่วงปิดร้านนี่เราก็ได้นอนอิ่มใช่ไหมหลังจากที่ว่าลำบากมาคือสู้งานมานานพอได้พักผ่อนปั๊บคนเรามันก็นะนิสัยมันก็มีมั่งที่ว่าเฮ้ยมันสบายนี่นาใช่ไหมก็งานติดต่อมาก็จะบอกงานว่าไม่ค่อยสะดวกอะไรอย่างนี
5: ้ปฏิเสธ
1: ใช่แต่พอนานๆเข้าคือไม่สะดวกจริงๆคือไม่มีงานใช่ไหม
3: นานๆเข้างานก็หาย
1: ใช่ตอนที่เขาติดต่อมาคือเราบอกเราไม่
3: สะดวก
2: คนดูไม่เข้าใจไอ้คำว่าที่รักสะดวกตอนนั้นกับการที่ได้มีโอกาสแล้วระยะเวลานานเท่าไหร
3: ่เกือบปีครับ
2: เกือบปีแล้วหลังจากนั้นก็เลยคนก็เริ่มไม่สะดวกที่จะติดต่องานเราแล้ว
3: ใช่คราวนี้คนก็เลยว่าเขาไม่สะดวกก็ให้เขาพักยาวไปดีกว่าประมาณนี้
1: ใช่พองานไม่มีปั๊บก็ทำไงอ่ะเพราะว่าค่าบ้านต้องส่งก็เฮ้ยขายหนังสือดีกว่าเขาบอกหนังสือไม่ต้องลงทุนคือไปรับมาก่อนแล้วเขาหักทีหลังใช่ไหมกำไรเล่มหนึ่งก็ถ้า10บาทก็ได้2บาท100นึงก็ได้20บาทแต่เหนื่อยมาก
5: เล่ามาถึงตรงนี้ได้เห็นการสู้ชีวิตของพี่โชเล่นะมันมีขึ้นมันมีลงถามแขกรับแชร์สวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยแล้วก็น้องบี้กมลธิดาค่ะ
6: สวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะพี่น้อยในฐานะที่เป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกับพี่โชเล่ฟังแล้วรู้สึกยังไงคะ
6: เหมือนกันทำอะไรไม่อยากให้ลูกรู้จริงเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนิสัยเหมือนกันพอแบบจะทุกข์ยังไงจะเหนื่อยยังไงไม่อยากให้ลูกรู้โชเล่ชอบโชเล่ตรงเนี้ยที่ตอบพี่บอกว่าถ้าผมไปลูกตื่นถ้าผมนอนแล้วลูกก็ไปโรงเรียนแล้วจะไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่ล่ะพี่แล้วถ้าเกิดวันไหนเธอไม่ได้นอนในรถเธอไปไหนแล้วก็ถามเขาอย่างนี้เราก็เข้าใจว่ามันจะมีเมียใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไปแอบมีกิ๊กมีเกิร์กอะไรเงี้ยที่จริงเปล่าเขาก็ไปวิ่งแถวสนามแล้วเขาถึงจะกลับมาผมก็ออกกำลังกายของผมด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็มองน้องก็มามองคิดว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตัวเองแล้วเนี่ยให้ดูครอบครัวเป็นตัวอย่าง เอาคนใกล้ชิดเนี่ยจะช่วยบรรเทาอ่ะ

0: อาการของเราได้นี่ก็มีลูกดีไงมันน้อยมันช่วยได้เยอะมากทีเดียวเขาบอกเขาทำเพื่อลูกก็เหมือนกันเขาทำเพื่อลูกจริงๆคนคนนี้ตั้งแต่ก็ยังไม่ดังอ่ะเขาก็ทำได้ขนาดนั้นแล้วเขาดังแล้วเขาก็ไม่ลืมตัวเขาก็ทำยิ่งกว่านั้นอีกจนกระทั่งเขามามีบ้านมามีบ้านก็มาเล่าให้พี่ฟังพี่หนูผมได้บ้านแล้วนะอะไรเงี้ยเออแล้วเธอยังได้นอนอีกไหมผมก็ยังวิ่งอยู่ผมก็ยังวิ่งอยู่อะไรเงี้ยเพราะผมกลัวลูกผมตื่นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ครอบครัวในเรื่องมันเรื่องใหญ่ที่สุดใครจะเป็นอะไรจะลูกเป็นอะไรเมียเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนในครอบครัวรวมตัวกันเนี่ยอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้จริงๆเรื่องจริงอันเนี้ยนี่ตอนที่เขายังเด็กๆอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่โชเล่บุกบั่นจนกระทั่งได้ประสบความสำเร็จลูกเมียอยู่กันอย่างสบายตรงที่เบลพูดเมื่อกี้น้ำตาแม่ไหลอ่ะไอ้หญิงก็ถามว่าหญิงว่าถ้าให้แม่ตลกกับเป็นขายข้าวแกงเอาอะไรไอ้หญิงบอกให้ขายข้าวแกงแต่ว่าทำไมแม่จะได้นอนกับหญิงแต่สองทุ่มพูดเหมือนกันเลยเนี่ยเด็กๆเป็นอย่างนี้
1: น้องมี่ล่ะคะน้องมี่เนี่ยมาจากครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆเหมือนกันได้ฟังแล้วเป็นยังไงคะพอดีน้องเบลพูดว่าตอนที่ไปงานโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เห็นแต่คุณแม่อะไรอย่างเงี้ยของมี่ก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าของมี่ที่บ้านต้องขายของอะค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนยืนหลักส่วนมากงานโรงเรียนงานครอบครัวประชุมผู้ปกครองไปรับลูกกลับบ้านลูกไม่สบายไปส่งก็จะเป็นคุณแม่แต่ว่าเรารู้นะคะว่าคุณพ่อรักเราเหมือนกันไม่ได้ต่างกัน
2: ค่ะ
1: มีรู้สึกว่าเหมือนพี่โชเล่มีกำลังใจที่สำคัญอะเป็นกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมากมันเหมือนแบบวันที่พอพี่โชเล่เศร้าพี่โชเล่มีกำลังใจในการผลักดันต่อวันที่พี่โชเล่สุขกำลังใจเนี้ยมันก็เหมือนยิ่งเป็นสิ่งที่ผลักให้พี่โชเล่มีความสุขเพิ่มขึ้นมันหันมาแล้วเห็นลูกยิ้มมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ากำลังใจของครอบครัวพี่สำคัญมาก
2: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวมาให้แชร์อีกค่ะต้องถามพี่โชเล่ว่าในวันที่มันแย่ๆเนี่ยค่ะกำลังใจของครอบครัวมาช่วยเหมือนกับที่น้องมี่บอกไหมคะ
3: ใช่มีอยู่ครั้งนึงพี่รู้สึกแย่สุดๆเลยตอนนั้นลูกคนโตน้องเบสเขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเขาก็จะมาพูดที่บ้านบ่อยๆนะว่าเขามีการแสดงบนเวทีอะไรสักอย่างนี่แหละเขาอยากให้พ่อไปแต่ผมมาติดงานแต่คำเนี้ยมันก้องในหูพ่อ พอผมเสร็จงานนะผมรีบไปที่โรงเรียนลูกสาวนะผมเข้าไม่ได้รถเยอะมากรถเต็มลานไปหมดเลยผมจอดไกลมากทำไงให้ลูกรู้ว่าเรามาขึ้นหลังคารถขึ้นไปยืน
4: ใช่
3: กระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าลูกเห็นหรือเปล่าผมยังไม่รู้ ผมขึ้นหลังคาแบบคือแบบให้ลูกเห็นเพราะลูกออกหน้าเวทีพอดีตอนนั้น แต่รถอยู่ไกลมากเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมรู้สึกแย่กับตัวเองด้วยว่าทำไมผมไม่หยุดงานแต่ว่างานก็ติดต่อไว้ก่อนแล้วไงผมเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ด้วยไง แต่พอเสร็จแล้วผมก็รีบมาเลยก็มาทันช่วงท้ายๆของงานแหละแต่ผมก็ไปไงแต่ตอนนี้ต้องถามเขาว่าเขารู้หรือเปล่าตอนนี้ผมไม่เคยบอกใครนะ
5: งั้นก็ถามเลย
2: เบสเห็นพ่อไหมคะวันนั้น
4: ไม่เห็น
2: ไม่เห็นมันไกลมากพ่อบอก
3: ไกลมาก
6: คือเราไม่คิดว่าคนที่ยืนอยู่บนรถนั้นคือพ่อเรามากกว่าค่ะนึกว่าเป็นพันโลงช่างไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็มาไม่ได้ในใจคิดอย่างเดียวเลยว่าพ่อไม่มาอยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะ
6: ก็เลยคนนั้นไม่ใช่พ่อค่ะ
5: แต่แสดงว่าวันนั้นก็คือเห็นคนขึ้นไปยืน
6: เห็นค่ะแต่ว่าไม่เห็นรูปร่างหน้าตาเพราะมันไกลมาก
5: เพิ่งรู้เป็นครั้งแรกไหม
6: ครั้งแรก
5: ว่าผู้ชายที่เราเห็นวันนั้นสรุปคือพ่อเราแล้วในเมื่อที่เราได้เห็นความพยายามของพ่อแล้วเนี่ยที่เขาก็รู้สึกผิดแหละว่างานของลูกเขาก็อยากมาแต่มันด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่มันนัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันแคนเซิลไม่ได้แต่สุดท้ายก็บึงรถมาเข้าโรงเรียนไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงขึ้นยืนบนรถเลยละกันนี่เพิ่งรู้วันนี้เป็นวันแรก
6: เพราะว่าเบบเป็นเด็กกิจกรรมโรงเรียนจะมีกิจกรรมบ่อยมากพ่อแม่แทบจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพ่อแม่เรามาเซอร์ไพรส์อะไรไม่

0: ยคิดเลยค่ะ
1: อยากจะบอกอะไรกับพ่อไหมครับ
0: ขอบคุณมากค่ะแต่เบมไม่รู้จริง
1: ๆแล้วพอวันนี้รู้แล้วว่าคนคนนั้นคือพ่อเราเองอะหนูเข้าใจถึงความพยายามของพ่อแล้ว
0: ที่หนูร้องไม่ใช่อะไรพ่อปีนขึ้นหลังคาล้นหรอน้องเบสมาก็ได้ค่ะ
1: เราไม่
2: ได้เลย
1: เรื่องบางเรื่องคือผ่านมากี่ปีแล้วครับวันนี้จนถึงวันนี้
3: ตอนนั้นน้องเบสยังไม่จบอะครับตอนนี้เขาจบมานานแล้ว
1: กี่ปีลูกประมาณ
0: จะ20หรือเปล่า20กว่าปีอะตอนนี้น้องเบส39ปีแล้วอะ
1: 20กว่าปีพี่เพิ่งบอกลูกวันแรกในรายการเราม
3: ันนึกออกเมื่อกี้ไง พอพี่น้อยบอกถึงว่าลูกคนอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะพี่เป็นอย่างคนอย่างนี้เบสนั่งเลยลูกเพราะพี่เป็นคนอย่างนี้นะต่อให้พี่อยู่ไหนลำบากแค่ไหนอย่างไรไกลแค่ไหนถ้าลูกโทรว่าตอนนี้ให้พ่อมาหาหนูนะพี่ไปทันทีเลยนะ
1: ไปทันทีแต่ต้อง
3: พี่จะไปทันท
1: ีแต่ต้องเสร็จภารกิจของเราก่อน
3: ใช่หมายถึงไม่มีงาน
1: รีบไปทันที
3: พี่จะไปทันทีถ้าลูกขอให้ลูก
1: ไม่ว่าจะเป็นน้องเบสน้องเบลหรือน้องบอยได้หมด
3: ทุกคนเลยขอให้ลูกโทรมาแต่ว่าเป็นลูกกับพี่ไปเลย
4: ค่ะ
3: ทุกที
1: เชิญน้องปุ๋ยมาเลยฮะ
4: นี่คือเรื่องราวความรักความผูกพันของพี่โชเล่กับลูกๆนะคะโดยเฉพาะยิ่งกับน้องเบสที่จะติดพ่อมาก
3: ติดมากเลย
4: เราอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าการต่อสู้ของผู้ชายคนนี้ในวันที่อยากจะกลับมาทำงานในวงการบันเทิงอีกเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายมากแม้ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเรื่องราวเป็นยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: เอาละครับท่านผู้ชมมุกตลกที่เล่าไปเมื่อฉากที่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าแบบว่ามุกเล่าเรื่องนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เขาเรียกว่ามุกลงชุดฮะซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดหลังจากฉากแรกไปประมาณ10กว่าปีครับผมเกิดขึ้นที่ไหนรู้ไหมฮะไม่ใช่งานพานไหว้ครูนะฮะที่เห็นนี่คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับผมเชิญชม
6: ชามาเองตัวเป็นๆเลยนะคะเนี่ย
7: สวัสดีค่ะมาชามาเลยค่ะ
6: กราบคุณแม่ค่ะโอ้ยมองจากข้างหลังคิดว่าไม่สวยแต่มองจากข้างหน้าโอ้ยไม่สวยเลยค่ะ
7: ทำไมพูดอย่างนั้นน่ะลูก
6: หยอกเล่นนะคะว่าแต่สวยขนาดนี้มีหนุ่มๆมาจีบหรือยังคะเนี่ย
7: โอ้ยพูดแบบนี้อ่ะมาท่าเขินเลยผู้ชายอ่ะพี่ไม่สนหรอกผู้ชายน่ากลัว
6: แกน่ากลัวกว่าอีกโอ้ยมาพ่อหนูเติมแป้งให้พ่ออีกหน่อยดีกว่า
7: เอาลูกอ่ะสวยยังเนี่ยจริงๆอ่ะให้พ่อทำคนเดียวก็ได้นะลูกพ่อชินแล้วพ่อไม่อายหรอก
6: โถมาถึงขนาดนี้แล้วพ่อช่วยหนูมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้สบายมากไปกันพ่อมาค่ะ
5: ได้ไงตลกที่มาของานเนี่ย
6: พี่โชค่ะ
7: ไม่มาเลยกับ
5: น้องโชเล่โชเล่เชิญเชิญเชิญนะครับสื่อมาขอสัมภาษณ์นิดนึงครับข่าว
7: เป็นเอาลูกใครเรียกเรานะ
5: มามามามามามาครับ
7: ไหนเดี๋ยวคุณ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอ่ะ
7: นี่พี่ดูนี
5: ่เฮ้ยไม่ใช่ดูผมโดบันเทิงยามดึกกล้องพร้อมนะครับกล้องพร้อมสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับได้ข่าวว่าที่ต้องมาเดินแจกน้ำบัตรคนทั่วไปเนี่ยเพราะมาของานเพราะเราเนี่ยตกอับจนมันไม่มีงานเลยครับ
7: โอ้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือผมไม่อยากงอมืองอเท้า

0: เอาไงก็มาของานไงครับ
1: เอ้าแล้วได้ข่าวว่ามีธุรกิจมันเจ๊งหมดเลยครับ
0: เจ๊งมันก็เจ๊งแหละครับแต่ผมไม่ท้อไงผมก็อยากจะมาของานทำครับ
1: ครับครับครับแล้วทำไมต้องพาลูกมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยอ๋ออยากแบบว่าเรียกร้องความน่าสงสารอะไรงี้ไหมต้องพาลูกมาถามจริงหนูไม่อายเหรอฮะมากับพ่อแบบนี้อายไหม
2: หนูไม่อายค่ะหนูจะอายทำไมช่วยพ่อถ้าพ่อลำบากแล้วคนเป็นลูกไม่ช่วยนี่สิหนูว่าน่าอายมากกว่า
0: ใจเย็นๆลูกใจเย็นๆเย็นลูก
1: คิดว่าจะทำอย่างนี้ไปอีกนานไหม
0: โทรศัพท์เข้าขออนุญาตรับโทรศัพท์
1: ถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้นะ
0: ฮัลโหลครับผมโจเล่เองครับเสียเองเหรอโอ้โหเสียมีอะไรครับโอ้ดูข่าวโอ้โหเห็นข่าวผมแล้วใช่ไหมครับโอ้ข่าวไปไวจังเลยนี่โอ้ครับโอ้อยากจะช่วยครอบครัวผมโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเสียอะเสียว่าไงจะให้น้องเบลจะให้น้องเบลไปขอบคุณนะครับที่จะช่วยเหลือครอบครัวของผมแต่ว่าผมคงรับไว้ไม่ได้สวัสดีนะครับ
2: พ่อเป็นอะไร
1: โอ้โหนี
2: ่ใครโทรมาน่ะ
1: เริ่มมีดราม่าแล้วกล้องถ่ายไว้เก็บภาพไว้เรตติ้งขึ้นแน่นอน
0: เสียที่เคยรู้จักพ่อตอนที่พ่อเล่นคาเฟ่เขาจะช่วยเหลือครอบครัวเราแต่พ่อปฏิเสธไปแล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะพ
0: ่อพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริง
1: ๆเอาแล้วครับท่านผู้ชม
2: เป็นอะไร
1: ซีนอารมณ์ฮะซีนอารมณ์
2: ขอโทษเบลทำไม
0: คือเขาอยากจะช่วยเหลือเราอะแต่เขาจะให้เบลอะไปเป็นพ่อขอโทษนะลูกพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อไม่ได้รังเกียจลูกเลย
1: ก็คงจะนำเสนอข่าวได้ประมาณแค่นี้นะครับเดี๋ยวทีมงานนะทีมงานเดี๋ยวพาดหัวไปเลยว่าตลกตกอับไม่มีงานต้องเอาลูกมาเดินขายกินมาเสนอเสียเรตติ้งดีแน่นอนเฮ้ยไปกลับก่อน
2: ไม่เป็นไรนะพ่อไม่เป็นไรเลยใครเขาจะคิดยังไงก็ให้เขาคิดไปพ่อกับเบลรู้ว่าเรามาทำอะไรมาเพื่ออะไรใครที่มันคิดชั่วสกปรกก็ให้เขาคิดไปยังไงเบลก็ยังอยู่ข้างพ่อเสมอนะไม่เอาไม่ร้องไห้สิเด็กดีเด็กดี
0: ขอบใจนะลูก
3: ย้อนไปในวันนั้นทำไมพี่โชเล่ถึงคิดวิธีการนี้คะทั้งนำบัตรทั้งชุดแล้วก็สถานที่ที่ไป
4: คือเราหายไปนานทุกคนคงจำเราไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปแจกนำบัตรนี้เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้เป็นจุดสนใจอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นชุดมาช่าก็ดังมากไง
5: แล้วก็คือชุดอย่างนี้เลย
4: ชุดอย่างน
5: ี้เป๊ะเลยน้องเบลก็ใส่ชุดอย่างนี้
6: ใช่ค่ะ
4: ชุดแบบนี้
6: ชุดเดียวกันเลย
5: ชุดนี้เลย
4: ชื่นชมทีมงานเลยครับ
5: คือไปทำอย่างนี้อยู่กี่วันครับ
4: ไปแจกวันเดียวมีคนเข้าสงสารนะก็เอาเงินมาให้แบงค์500สมัยนั้นนี่เยอะมากนะแบงค์500แบงค์ 1,000 แต่ว่าพี่ไม่รับเลยนะพี่บอกว่าขอบคุณมากๆแต่ที่ผมมาแจกนำบัตรผมของานผมไม่ได้มาขอเงินช่วงที่ไปทำตรงนั้นน่ะเก็บเงินได้เฉพาะที่ออกครั้งนี้เลยนะเก็บเงินได้ล้าน5แต่สุดท้ายพอเงินพอได้มาตรงนั้นแล้วก็อย่างที่เป็นกระแสเนาะแล้วก็ค่อยๆหายไปอีกเหมือนเดิม
3: ต้องถามเบลว่าตอนนั้นเนี่ยเบลคิดอะไรเบลถึงโอเคหนูเองที่

0: จะไปกับพ่อ
1: คิดแต่ตอนนั้นว่าไปเป็นเพื่อนพ
2: ่
1: อ
2: ใช
1: ่ใช่ว่าพ่ออยากแจกนามบัตรก็โอเคไปเลยก็ได้เพราะตอนนั้นคือเบลก็ว่างอยู่ก็เลยไปเพราะตอนนั้นพี่เบลทำงานน้องบอยเรียนวันนั้นเบลว่างวันที่งานเบลหยุดพอดีนะเบลไม่ได้ทำวันนั้นเป็นวันหยุดงาน
3: แต่ช่วงแจกตอนนั้นผมหันมามองลูกผมตกใจนะตอนที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์ลูกอยู่ลูกร้องไห้เห็นเช็ดน้ำตาผมรีบวิ่งมาหาลูกเลย
2: แล้วน้องเบลร้องไห้เพราะอะไรครับวันนั้น
3: เกี่ยวกับพ่อนี่แหละ
1: เกี่ยวกับพ่ออะค่ะว่าแบบอายไหมที่พ่อแต่งตัวแบบนี้ อะไรแล้วมาทำแบบนี้ไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอแล้วถ้าคนอื่นว่าพ่อเป็นคนบ้ามาเดินแบบนี้เรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคือก็เป็นคำถามที่เหมือนแบบเราก็หันไปมองพ่อไงคือผมหันไปมองปุ๊บแล้วคือที่พ่อยืนอยู่แล้วก็มองตามที่นักข่าวถามมามันก็คือแบบที่เขาถามมาทุกคำอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยคือพูดไม่ออกก็เลยร้องไห้ใช
2: ่คือมันก็พูดไม่ออกเพราะสิ่งที่เขาถามก็คือสิ่งที่เขาเห็น
1: ใช่ก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วก็คือสิ่งมันเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็เลยแบบปื้มน้ำตาไหลออกมา
0: ตอนนั้นเนี่ยลูกๆเครียดไหมคะเห็นพ่อไม่มีงาน
3: แต่ลูกๆคนไหนไม่พูดแฟนก็ไม่พูดไม่มีใครพูดเรื่องงานนะทุกคนจะไม่พูดกับผมเลยนะว่าเมื่อไหร่พ่อจะได้งานทำเมื่อไหร่พ่อจะไปทำงานหรือแฟนก็จะ
1: แม่จะไม่พูดเลย
3: เมื่อไหร่จะมีงานเมื่อไหร่จะทำงานไม่มีใครพูดสักคนเลยแต่คนที่เครียดกลับเป็นผมเนี่ยผมเครียดทั้งที่ว่าผมไม่มีงานและผมอาศัยกินของเขาแต่คนที่เครียดคือผมไม่ใช่เขาผมนี่กลับมาเครียดว่าจากที่เราเป็นช้างเท้าหน้าเราเคยเลี้ยงดูลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราไม่เคยให้ลูกลำบากลำบนกับเราแต่ตอนเนี้ยเราไม่สามารถออกอะไรได้เลยเหรอค่าน้ำค่าบ้านค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างคือลูกเท่านั้นเหรอเครียดถึงกับขั้นจะฆ่าตัวตายโทรไปหาพี่สาวที่นครศรีธรรมราชบอกว่าฝากลูกด้วยคือผมจะไปแล้วตอนนั้นแต่ว่าก่อนที่จะโทรผมขับรถไปก่อนแล้วไปสะพานแม่กลองกะว่าคือฝากพี่เสร็จแล้วก็ขับลงไปในสะพานเลยเพราะว่าด้วยความที่ผมมีความรู้ว่าคือมันหมดแล้วนะผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วจะอยู่ให้เป็นภาระลูกทำไมอย่างเงี้ยก็พอโทรบอกพี่ว่าผมฝากเนาะฝากล้านล้านกันเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขาบอกเขารู้เลยถ้าเขารับจะอะไรจะเกิดเขาบอกกูไม่รับลูกมึงเลี้ยงเองเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาอย่างนี้แล้วผมเป็นคนรักลูกไงใช่ไหมฝากใครไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ในหูก็มันได้ยินเหมือนกับว่าคนเราพอมันถึงชะตาสุดท้ายมันจะได้รินอะไรอื้ออึงไปหมดนะได้ยินเหมือนก็เขาบอกว่าฆ่าตัวตายเนี่ยบาปกรรมยิ่งกว่าไปฆ่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฆ่าตัวเองอะไรเงี้ยหลายหลายอย่างได้ยินก็เลยบนรถกลับมาบ้านรีบขึ้นไปหาลูกเลยคิดได้ว่าทุกปัญหาต้องมีทางออก
0: ค่ะ
2: ไอ้ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่ไม่มีเงินคือไม่มีเงินขนาดไหน
3: คือยังมีส่งแบงค์นะยังพอมีส่งแบงค์นะก็ขอลูกบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะ
2: นั่นคือลูกทำงานแล้ว
3: ใช่ใช่
2: ไอ้ที่พี่ถึงขั้นคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าภาระในบ้านกลายเป็นต้องเอามาจากลูก
3: ใช่เพราะตัวเองไม่มีอะไรไม่มีรายได้อะไรเลย
2: เป็นรายได้ของลูกๆที่แบ่งมาให้พ่อทุกคน
3: ใช่ครับ
2: อ๋อ
3: ก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็เหมือนว่าเป็นภาระให้เขาอีกประมาณนี
0: ้ค่ะ
3: ก็พี่เพราะพี่เคยตั้งใจไว้แล้วแหละพี่จะไม่เป็นภาระให้ลูกเด็ดขาดชาตินี
0: ้ต้องถามลูกน้องเบบเหมือนอยากจะพูดอะไรค่ะในช่วงที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้น
4: ช็อตช็อตไม่ใช่คือพอพ่อบอกว่าจะฆ่าตัวตายใช่ไหมคะพ่อเขียนพินัยกรรมมาให้หนูพินัยกรรมที่ไม่ได้อยู่ในมีคนเซ็นคนค้ำคนอะไรแต่เป็นกระดาษ
1: เป็นกระดาษมันพ่อล้างขึ้น
4: ว่าถ้า
1: เหมือน
4: ที่พ่อบอกถ้าพ่อตายไปดูน้องยาวมากเขียนให้หนูไว้หนูอ่านหนูร้องไห้อยู่ในห้องแต่น้องสองคนไม่รู้นี่คือเรื่องจริงพ่อเขียนไว้จริง
0: อันนี้คือหนูได้อ่าน
4: ยังมีอยู่ค่ะที่บ้านยังมีอยู่เลย
0: ตอนที่พ่อออกไปแล้วหรือเปล่าคะหรือว่า
2: คือเขียนก่อนที่จะออกรถไปที่จะไป
0: แม่กลอง
2: แม่กลอง
4: หนูไม่แน่ใจว่าเขียนไว้แต่คือพ่อออกพอลูกเริ่มนอนใช่ไหมคะเริ่มพ่อเขาก็จะขับรถออกไปทุกคืนบางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นอาทิตย์บางครั้งก็ไม่กลับมาเป็นครึ่งเดือน
2: ขับไปไหนครับ
3: ไปอยู่ในป่า
1: พี่เขาไป
0: ป่าไหน
1: ไปสร้างกระท่อม
0: พี่โซเล
3: ่ไปสร้างกระท่อมอยู่ด้วยไม้
1: ใช
3: ่พี่ก็ไปของพี่ได้คือพี่ถึงบอกว่าที่ว่าพี่ปลงตรงนี้ไงที่พี่ปลงได้เพราะว่าพี่ไปอยู่อย่างเงี้ยไปอยู่อย่างเงี้ยบางทีกลับมาบ้านนั้นลูกว่า หรือว่าวิญญาณเจ้าป่าเข้าพ่ออะไรบางคนเห็นหน้าพี่คือพี่จะออกมานี่เขียวดำมากอะไรอย่างเงี้ย
2: คือไปใช้ชีวิตในป่าไม่เป็นภาระลูกคือไปง่าย
3: ๆไปคิดก็เลยปลงได้ไงสัจธรรมว่าเก่าไปใหม่มามันธรรมดาถึงเรากลับมาเพราะว่าอย่างที่พี่บอกตอนแรกพี่เตรียมตั้งวงไว้ใช่ไหมพอแจกนำบัตรตั้งนะตกลงตั้งนะแต่งานไม่
0: ม
3: ีคือมีแรกๆอ่ะและตอนหลังก็ไม่มี
0: มาถึงวันนี้วันที่พี่โชเล่จากนักร้องจากตลกจากทำอะไรมาสารพัดมาวันนี้เป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้น่าสนใจว่าพี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงคะ
3: เริ่มต้นมาจากที่พี่อ่ะไม่อยากให้ลูกเล่นค
0: อม
3: เพราะหลายคนบอกว่าผู้ชายจะหลอกผู้หญิงในคอม
2: ครับ
3: แล้วพี่มีลูกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่ก็ห่วงใช่ไหมพี่ก็ห่วงกลัวเขามาหลอกพี่ก็จะห้ามลูกเล่นคอมมากๆเลยและทีนี้พอพี่ไม่มีงานมากๆเข้าใช่ไหมแบบอย่างที่บอกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไปภาคใต้ไปงานบุญและทีนี้พี่ตักข้าวตักแกงให้ญาติพี่น้องและญาติพี่น้องอ่ะเขาเคยรู้ว่าผมเป็นดาราใช่ไหมแม้นจะตกอับแล้วแต่คนทางบ้านอ่ะดาราตักให้เขาก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยกันเองไม่ยิงผมก็ตักข้าวตักแกงน้องบอยก็มาถ่ายคลิปผมสัญชาตญาณคนที่ไม่ได้เล่นตลกนานๆไม่ได้แสดงนานๆพอเห็นกล้องก็เล่นใส่กล้องเต้นเต้นเต้นพอตอนเป่าปีในเพลงอ่ะผมก็เอาหวักรู้จักหวักไหมครับ
2: ไม่รู้จักฮะ
5: ท
2: ับ ปี
1: กระบวย
2: กระบวย
5: ใช่
3: ทับปีนั่นแหละผมก็เอามาเป่าเป็นครุยพอตอนกีตาร์ผมก็เอาไอ้ที่เจิ้นไอ้ที่เจิ้นเวลาทอดมันนะพี่น้อยอะไร
2: ไ
3: ม่ใช่ไม่ใช่ตรองนะ
0: ตะแกรง
2: ตะแกรง
3: เอามาดีดกีตาร์แล้วก็ถ่ายผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นพอเล่นไปคืนนั้นเสร็จอยู่มา3วันได้มั้งน้องบอยเขามาโพสคนดูล้านกว่าวิวแล้วเขามาบอกผมว่าเนี่ยถ้าพ่อเล่นคอมอ่ะพ่อเป็นเน็ตไอดอลแล้วผมก็เลยถามลูกว่าเน็ตไอดอลคืออะไรเขาก็คุยให้ฟังว่าเน็ตไอดอลก็คือคนที่พ่อบอกว่าทำไมภาคหลังไม่มีใครมาเรียกชื่อพ่อไม่มีใครมาขอถ่ายรูปนั่นแหละถ้าพ่อมีเน็ตไอดอลอ่ะถ้าพ่อเป็นเน็ตไอดอลถ้าพ่อเป็นไอดอลเขาจะมาขอพ่อถ่ายรูปจะมาเรียกพ่อพอลูกพูดแค่นี้หูพึงเลยเพราะว่าเฮ้ยจะต้องมีคนมาเรียกเราแล้วจะต้องมีคนมาขอถ่ายรูปก็เลยอยากจะเล่นขึ้นมาขอให้พี่ฝึกลากเมาส์ก่อนอันดับแรกพี่ก็ฝึกป๊อปน้องบอยเขาพอข้อบอกพี่จับอย่างนี้กดอย่างนี้แล้วเขาก็ไปพี่ก็ลากอยู่คนเดียวดูในจอสอนไปไหนพี่ก็เอ็นไปอย่างนี้เอ็นลำบากมากมันพี่บอกว่าตลกเล่นยากใช่ไหมลากเมาส์ยากกว่า
0: เราอยากผ่านชมกลับไปดูบรรยากาศในช่วงนั้นนะคะวันที่พี่โชเล่ในวัย60มาเป็นยูทูบเบอร์
2: ลากเมาส
0: ์จนตัวเอียงเป็นยังไงจากละครเวทีค่ะ
5: พ่อไหนลองลากเมาส์ไปที่ทางด้านซ้ายสิไหนลองไปทางขวาสิ
6: ทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะลูก
5: โถพ่อลากเมาส์มันไม่ต้องเอียงตัวตามเรื่องสักหน่อย
6: เอาเหร
5: อไหนลองไปโพสต์ตรงสเตตัสลองโพสต์สิ
6: ไหนอ่ะ
5: นี่ไง
6: อ๋อคุณกำลังคิดอะไรอยู่โอ้เราก็บินไปเลยเรากำลังจะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดีไหมลูก
4: มันเชยไปไหมพี
3: ่โอ้โหอะไรที่ไม่น่าสนใจเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจริงจัง
6: อ้าวคุณเป็นใครมาอยู่ในบ้านผมนี
3: ่อ้าวพี่ดูไงดูดอกกระโดนไง
6: พี่ดู
3: เออ
6: เห็นเมื่อกี้สองเรื่องสองตอนไม่ใช่ดูสักทีแล้วนี่ดูตัวจริงหรือเปล่านี
3: ่ตัวจริงดูทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ตัวจริงแน่นอน
6: ก็ดูตัวจริงพวกเราสวัสดีลุงหนู
3: สวัสดีสวัสดีลูกเน่วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนอ่ะซื้อขนมมาฝากด้วย
4: ขอบใจจ
3: ังเลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเนาะ
4: เออนี่พี่หนูมาพอดีเลยพวกเราอ่ะกำลังช่วยกันคิดว่าจะให้พี่เขาใช้มุกอะไรเป็นมุกประจำตัวตอนทำรายการอาหารดีอ่ะพี่เป็นตลกชั้นครูดูดอกกระโดนช่วยคิด
0: คิดหน่อยสิ
7: ก็เอามุกที่คนรู้จักไงเสียงหัวล้อกันฮู
5: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ

0: ไม่ยังไงอ่ะลุงหนู
1: ไม่ดีเหรอ
0: หนูว่าเอาที่พ่อชอบสอนพวกเราล้างมือก่อนกินข้าวดีกว่าไหมยังไงพ่อ
2: ขั้นตอนแรกเด็กๆจำไว้ให้ดีก่อนจะรับประทานอาหารให้ล้างมือให้สะอาดเช็ดมือให้แห้งจำไว้นะเด็กดีเด็กดี
1: อะไรอีกอ่ะ
0: มันน่าจะมีอะไรที่สั้นๆกว่านี้นะคนจะได้จำได้ง่ายๆด้วยบอยว่า
2: พ่อก็นึกไม่ออกแล้วอ่ะพี่ดูว่าไงอ่ะ
1: ก็เอามุกเดิมไงผู้ชายหน้ากลัว
2: โอ้ยตามมาหารเป็นผู้ชายหน้ากลัวผู้ชายหน้ากลัวมันเจ้ากันตรงไหน
1: เอา
2: ขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อย
1: หรือว่ามันต้องมีเป็นเอกลักษณ์ที่มันไม่ซ้ำใครอ่ะ
0: ใช่
1: เน
0: าะแต่อยากได้สั้นๆนะพี
2: ่อร่อย
0: ใช่เลยคำนี้เลยแบบนี้เลยพอคุณใหม่ทีสิ
2: อร่อย
0: อีกที
2: อร่อย
0: คำนี้แหละรับรองฮิตติดปากทุกคนแน่ๆ
1: เออจำง่ายสั้นแล้วเป็นเอกลักษณ์ด้วย
0: ไหนทุกคนลองพูดพร้อมกันสิ1 2 3
3: เป็นยังไงบ้างคะได้มาสัมผัสกับอีกโลกหนึ่งโลกของคนยุคใหม
4: ่มีหลายคนบอกผมว่าจะเป็นเน็ตไอดอลถ้าไม่พูดหยาบถ้าไม่พูดทะลึ่งตึงตังไม่มีทางได้เกิดแต่ผมมีความรู้ว่าช่างเถอะเพราะว่าจุดที่ผมต้องการคือคนมาเรียกผมชื่อแล้วก็มาขอถ่ายรูปเท่านั้น
3: เหมือนได้กลับมาวงการอีกครั้งหนึ่ง
4: ใช่
3: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนะคะพี่มิกคือพอได้มาทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วได้ใกล้ชิดกับลูกมากขึ้นมันจะไม่เหมือนภาพเดิมๆที่พ่อต้องออกไปเล่นตลกเนาะ
4: ใช่ครับใช่อยู่บ้านเลยทำอยู่บ้านตลอดเลย
3: มาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยพี่โซเล่อยากจะบอกอะไรกับลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนบ้างคะ
4: คนเราจำไว้เลยนะลูกไม่มีชนะตลอดไปและก็ไม่มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีตลอดไปแพ้ไม่เป็นไรแต่ต้องลุกให้ได
3: ้ค่ะแล้วลูกๆล่ะคะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อบ้างคะเริ่มจากพี่เบสก่อนเลยค่ะ
5: ก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่มันร้ายๆสำหรับเรามันก็เบาบางลงมากแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ได้ทำหน้าที่ของพ่อที่พ่อเคยคิดว่าบกพร่องมากลับมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็อยากให้รักษาสุขภาพตัวเองตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเงินทองแล้วมันของนอกกายสุขภาพพ่อสำคัญที่สุดลูกอยากให้อยู่แบบนานๆที่สุดอยู่เป็นล่มโพล่มไทรของลูกให้นานที่สุด
6: จะบอกว่าที่ผ่านมาก็คือพ่อทำดีที่สุดแล้วตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็คือพ่อทำหน้าที่พ่อได้ดีเต็ม 100% เกิน 100% ได้ตอนนี้ให้ล้าน%แล้วก็คือว่าเป็นฮีโร่ในสายตาเบลแล้วก็เป็นไอดอลในสายตาเบลเป็นพระเอกในใจลูกคนนี้เสมอ
7: โอเคจบแค่นี้
3: ยังยังน้องบอยน้องบอย
8: บอยครับมีอะไรจะบอกกับพ่อบ้าง
9: หนูอ๋อหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกคือจะเงียบๆพ่ออย่าพูดนะคำนั้นอ่ะอ้ามพูดดิ
7: คำไหนลูก
9: ไม่บอกว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้อยู่กับลูกๆนานๆแล้วก็รักทุกคนรักพ่อ
3: รักทุก
9: คนรักพ
3: ่อแต่ว่า
9: ไม่ค่อยบอกไม่ค่อย
6: น้องบอยจะไม่ค่อยพูด
9: แ
4: ม่เขาอะชอบว่าพี่เป็นอะไรนะ
10: พี่แย่งลูกพูดหมด
6: หลาย
10: คนใช่ป่ะ
4: ใช่ไหมพูดไหมไหม
9: ไม่
10: เอาไม่เอาดีแล้วกำลังสวยเลยไปแขกรับแชร์บ้างดีกว่าเป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านจากที่ได้เห็นทั้งหมดมาในวันนี้แล้ว
3: ในฐานะที่มีเป็นลูกนะคะมีรู้สึกเข้าใจของความใส่ตาของความภาคภูมิใจของลูกเหมือนอย่างมี่ค่ะคือมี่เคยทั้งขายของกับคุณพ่อมาก่อนทั้งทำงานทำอะไรกับคุณพ่อมาก่อนใส่ตามี่
11: ไม่ว่าคุณพ่อจะทำอะไรอ่ะมีรู้สึกมีภาคภูมิใจทุกอย่างยังไงเราก็ยังเห็นเขาเป็นฮีโร่อะค่ะเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพแบบเขาทำเพื่อเราไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกภาคภูมิใจหมดเลยรู้สึกอยากไปกอดคุณพ่อเลยค่ะอยากกลับไปบอกรักคุณพ่อบ้าง
3: พี่น้อยแล้วครับ
12: จะบอกตัวเองว่าเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่มันผ่านแล้วผ่านไปมันเรียกฟ้าหลังฝนฉันน่ะมีลูกคนเดียวเธอมีกัลยาณมิตร3คนกำลังใจมีเพียบเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรถ้าเธอตายวันนั้นเหมือนที่ฉันคิดตายวันนั้นก็จะไม่เห็นไอ้ลูกทั้ง3คนนี่มาปลอบใจเราวันนี้และฉันก็ไม่เห็นลูกฉันมาปลอบใจฉันครั้งนี้ฉันจะเสียดายมากๆที่ฉันตายครั้งนั้นเหมือนเธอตอนนี้ก็อย่าไปพูดให้ลูกมันเสียใจแล้วก็ให้ลูกๆให้กำลังใจพ่อมากๆแล้วเราก็ควรอยู่เฉยๆนี่คือคำพูดของไอ้หญิงนะฉันก็จะมาสอนเธออีกทีว่าเราอยู่เฉยๆได้แล้วเราอย่าไปเครียดกับมันอยากทำอะไรก็ทำอยากไปเข้าวัดก็วาก็ไปฉันจะทำบุญไงแล้วมันสบายใจตัวเองแล้วอย่าไปคิดว่าลูกลำบากมาเรารู้แล้วตอนที่เราทำมาเราเหนื่อยพอแล้วเราเหนื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างให้กับลูกเพราะฉะนั้นเฮ้ยเจลเล่สู้ว่ะอายุเธอยังยืนเธอครอบครัวอบอุ่นอย่างเงี้ยบอกพ่อทุกคนด้วยลูกๆรักเหมือนกันหมดทั้งพ่อทั้งแม่อย่าไปคิดมาก
10: ค
12: แค่นี้ค่ะ
3: ต้องขอขอบคุณแม่น้อยขอบคุณน้องมี่ค่ะ
10: ขอบคุณครับ
3: วันนี้ขอบคุณพี่โชเล่ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะคะ
10: ขอบคุณครับ
3: ทั้งหมดนี้คือครอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณนุ่นนะคะเลี้ยงลูก2คนมาโดยลำพังค่ะเก้าอี้ตัวนั้นที่ทุกคนเห็นนะคะมันเคยมีคนนั่งอยู่ค่ะไม่ได้ว่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ
1: บุหรี่ค่ะวัยเนี้ยก็มีแอบสูบบุหรี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเราโดนกึ่งทันบนคุยไงดีวะเราให้ใจไปเขาไม่ได้ให้ใจเรากลับมา
2: พบกับรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good วันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา 19:05 น.ทางช่อง ALTV หมายเลข4
3: คนละดาวแฟมิลี่สัปดาห์นี้เมื่อการชื่นชมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ยังเป็นปัญหา
4: ถ้าเราทำดีเขาก็ชมค่ะ
5: ยุคเราอ่ะพ่อแม่จะไม่ค่อยชม
4: ปกติหนูจะสร้างเรื่องให้เขาปวดหัวมากกว่าม
6: ันจะแบบมีพลังขึ้นมา
4: คุณพ่อกับคุณแม่ก็เข้าใจหนูทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็หาเงินเก่งด้วยสู้ๆค่ะ
7: แล้วทำไมเราไม่ชมเขาแบบต่อหน้าเลย
3: มาชื่นชมกันวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ 19:05 น.ช่อง
8: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลด

0: กันได้เลย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในช่วงที่ผ่านมามีข่าวค้นหายสาบสูญและชาวบ้านหลงป่าอยู่เป็นประจำเพราะป่าที่มนุษย์ต้องอาศัยพึ่งพิงเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่หล่อชีวิตชาวบ้านในชุมชนและผู้คนในอดีตก็มักจะเลือกทำเลที่อยู่อาศัยใกล้ชิดกับป่าทำให้มีเหตุเข้าป่าเพื่อหาอาหารอยู่บ่อยครั้งและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเช่นชาวบ้านหลงป่าเกิดขึ้น
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเมืองไทยครับนั่นก็คือเรื่องของป่าชุมชนนะครับที่ป่าชุมชนของบ้านเรานั้นเนี่ยมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากจึงทำให้มีชาวบ้านครับเข้าไปใช้ประโยชน์กับป่าอยู่บ่อยๆครับและมีโอกาสหลงป่าขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าที่ไม่คุ้นเคยครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาเหล่านี้การทำสัญลักษณ์ครับและการเตรียมพร้อมการศึกษาพื้นที่จะทำให้ปัญหานี้ลดลงครับดังนั้นนะครับจึงเป็นภารกิจของพวกเราทีมงาน Why Survival ครับที่จะพาท่านผู้ชมเข้าป่าและออกจากป่าได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและเราไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีและขั้นตอนยังไงครับ
0: ในพื้นที่ถ่ายทําและการทดสอบในครั้งนี้คือป่าเบญจพรรณครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าป่าแดงและพบได้มากในภาคอีสานของประเทศไทยเพราะความคล้ายกันนี่แหละครับที่ทำให้ผู้คนที่เข้ามามักจะหลงทางกันเป็นประจำในครั้งนี้ทีมงาน Why Survival ของเราจะทำการสาธิตการเดินเข้าป่าและการเดินออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยไปติดตามกันเลยครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในจุดที่1เราจะทำสัญลักษณ์ทางตรงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางที่เราเข้ามาในจุดที่2เป็นทางแยกในจุดที่3จะต้องทำสัญลักษณ์ย้อนกลับทางเดินให้เด่นและชี้ทิศทางกลับอย่างชัดเจน
1: ตอนนี้ผมอยู่ณป่าชุมชนแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณนะครับซึ่งป่าเบญจพรรณนั้นนะครับดูจากกายภาพของป่าแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันไปหมดเลยครับท่านผู้ชมครับนั้นเป็นเรื่องง่ายมากครับที่ท่านผู้ชมจะหลงป่าแห่งนี้ในตอนนี้ครับผมอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งการที่เราจะเข้ามาในพื้นที่นี้เราต้องมีการศึกษาพื้นที่ให้ดีซะก่อนครับไม่ว่าจะเป็นการดูแผนที่นะครับหรือการศึกษาจากสถานที่ที่เรากำลังจะเข้ามาดังนั้นวิธีที่เราจะใช้กันก็คือไม่ว่าจะเป็นแผนที่การดูทิศทางจากเข็มทิศนะครับหรือใช้แสงแดดเป็นตัวกำหนดก็ได้ในตอนนี้นะครับผมก็จะเลือกการใช้เข็มทิศเป็นการอ้างอิงทิศเหนือในการทำสัญลักษณ์ในการเดินก่อนนะครับซึ่งบริเวณจุดตรงนี้นะครับเป็นทิศเหนือของผมครับถ้าเป็นเวลา7โมงเช้าปกติแสงแดดจะต้องอยู่ด้านขวามือของผมแต่ว่าวันนี้ไม่มีครับท้องฟ้าไม่เอื้อมหน่วยเลยผมจึงเลือกใช้วิธีทำสัญลักษณ์แทนครับซึ่งการทำสัญลักษณ์ในป่านะครับก็มีหลากหลายวิธีครับเราใช้วัสดุธรรมชาติง่ายๆรอบตัวมาทำได้เลยครับแต่ตอนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยมีดก่อนนั่นเองนะครับในเมื่อผมจะเดินไปด้านหน้าของผมตรงนี้ผมหันกลับมาผมจะต้องเห็นสัญลักษณ์ที่ผมทำไว้ครับดังนั้นการทำสัญลักษณ์นะครับเราต้องทำอยู่ในระดับสายตาของเรานะครับซึ่งจะได้รู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ที่มนุษย์ทำขึ้นนั่นเองครับและการฟันต้นไม้นะครับเราฟันเพียงแค่ตรงบริเวณเปลือกของต้นไม้นะครับเพื่อไม่ให้เข้าเนื้อไม้เพื่อไม่ให้โดนท่อลำเลียงอาหารนะฮะซึ่งจะทำให้ต้นไม้บาดเจ็บได้ครับ

0: วลาที่เราจะเข้ามาในป่าเบญจพรรณนะครับด้วยสภาพของพื้นป่าเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนักนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีหนามครับเพราะว่าด้วยสภาพของพื้นป่านะครับต้นไม้เขาจะมีการป้องกันตัวเองครับการที่เราจะเข้ามาในป่าแห่งนี้ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าหนามมีอยู่ในทุกสภาพของป่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณหน้าดินหรือว่าจะเป็นต้นไม้แบบนี้หรือว่าจะเป็นต้นที่มีกิ่งก้านสาขาใหญ่ๆนะครับล้วนมีหนามค่อนข้างเยอะครับดังนั้นเวลาเราเข้ามาเสื้อผ้าก็สำคัญครับก็ต้องเลือกใส่ให้ถูกต้องแล้วก็จะมุดจะก้มอะไรก็ต้องระวังด้วยนะครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ก็ต้องเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำสัญลักษณ์ในการกำหนดทิศทางเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองหลงป่าโดยใช้กิ่งไม้เราจะเลือกขนาดที่พอดีไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปและต้องโดดเด่นแตกต่างกับต้นไม้ที่เราเลือกทำสัญลักษณ์ด้วยจะได้ง่ายต่อการมองเห็นครับส่วนเถาวัลย์เราก็นำมาใช้มัดแทนเชือกได้เช่นกันครับ
0: และตอนนี้นะครับผมจะเลือกเส้นทางที่เป็นทางตรงครับแล้วก็จะเลือกทำสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นะครับซึ่งสัญลักษณ์ในรูปแบบที่2นี้เราจะหาวัสดุธรรมชาตินะครับมาทำโดยผมเลือกเป็นกิ่งไม้แนวตรงแบบนี้นะครับ

และก็เลือกเป็นกิ่งไม้ที่มีใบที่ต่างชนิดกับต้นไม้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นรวมไปถึงถ้าเกิดใบมันเหี่ยวเฉาไปเนี่ยเราก็ยังสังเกตได้ง่ายด้วยครับวิธีการทำก็คือเราจะนำกิ่งไม้ยาววางแบบนี้นะครับและนำกิ่งไม้ที่มีใบนะครับมาพันจะเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือร่องรอยที่มนุษย์ทำและอย่าลืมครับอยู่ในระดับสายตาเสมอนะครับทำให้เราสังเกตได้ง่ายหรือเราจะทำสัญลักษณ์ไว้สูงกว่าเราไว้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อว่าป้องกันสัตว์ป่านะครับมาเดินชนแล้วก็ทำ

และตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์นะครับที่เราจะสื่อว่านี่คือทางตรงครับไม่ใช่ทางเลี้ยวนั่นเองครับเป็นจุดที่คุณจะต้องสังเกตได้ง่ายนะครับดังนั้นผมจะทำให้สัญลักษณ์ของผมเนี่ยดูง่ายขึ้นอีกด้วยการเอาใบไม้ออกนะฮะเพื่อที่จะให้ดูว่านี่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะครับเป็นของที่เราทำขึ้นมานั่นเองแต่ตอนนี้เราก็ต้องทำกันต่อนะครับซึ่งการทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ทำตามความเหมาะสมได้เลยนะครับไม่ทำถี่เกินไปแล้วก็ไม่ห่างเกินไปแล้วถ้าเกิดรู้สึกไม่มั่นใจในเส้นทางนั้นก็ทำสัญลักษณ์ได้ทันทีเลยครับอันนี้ผมต้องทำต่อแล้วทำเหมือนเดิมนะฮะใช้กิ่งไม้ยาวให้ดูโดดเด่นนะครับ

ป็นไงครับแล้วนี่คือสัญลักษณ์นะครับที่ดูแล้วเห็นชัดนะครับแล้วก็เมื่อเรามองกลับไปนะครับสำคัญคือสัญลักษณ์ที่เราทำไว้ต้องอยู่ในรัศมีสายตาครับนี่คือเรื่องสำคัญที่จะทำให้คุณไม่หลงทางแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสัญลักษณ์แบบอื่นๆกันต่อครับป่าชุมชนนะครับนอกจะเป็นแหล่งของอาหารแล้วก็ยังเป็นแหล่งสมุนไพรชั้นดีด้วยนะครับตรงนี้ก็คือต้นสาบเสือนะครับที่คนไทยโบราณเนี่ยนิยมนำไปใช้เป็นสมุนไพรเพราะว่ามีส่วนช่วยในการห้ามเลือดครับวิธีการใช้นะครับเขาก็จะนำไปขยี้หรือนำไปตำให้ละเอียดแล้วพอกบนแผลสดนะครับแล้วก็ช่วยห้ามเลือดได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นต้นสาบเสือยังมีประโยชน์เป็นดัชนีชี้วัดว่าความแห้งแล้งของธรรมชาตินั้นกำลังเริ่มมาแล้วเพราะว่าเวลาที่ต้นสาบเสือออกดอกนั่นแสดงว่าถึงฤดูแล้งแล้วนะครับ

ตรงจุดนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องแยกออกไปทางเส้นทางอื่นครับและมันมีวิธีนะครับที่จะทำให้เรากลับมาเส้นทางหลักได้ด้วยเหตุผลที่ว่าป่าชุมชนนะครับเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเข้ามาหาอาหารไม่ว่าจะเป็นเพื่อใช้รับประทานเองหรือจะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวครับดังนั้นนะครับสาเหตุในการที่จะออกนอกเส้นทางจึงเกิดขึ้นบ่อยๆครับเมื่อถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าตรงนั้นคือแหล่งอาหารชั้นดีและคิดว่ามีวัตถุดิบอยู่แต่มีวิธีที่จะทำให้เรากลับมายังเส้นทางหลักนะครับก็คือการทำสัญลักษณ์ครับการทำสัญลักษณ์ทางแยกนะครับเราก็จะต้องหาไม้ที่มีรูปลักษณ์เป็นลูกศรแบบนี้นะครับมา2ท่อนแล้วก็มาผูกติดกันแบบนี้ครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ทางแยกนั่นเองครับและเราก็จะนำมาติดตรงบริเวณนี้ซึ่งจะเห็นว่าผมจะติดหันหน้าไปทางแยกที่ผมจะไปนะครับเราจะไม่ติดแบบนี้หรือแบบนี้ครับ

น่าจะชัดพอแล้วฮะแบบนี้สัญลักษณ์ตัว V นะครับที่ผมเข้าใจง่ายว่าเราต้องออกจากป่าแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรากลับมาจุดที่2นะครับเราก็จะเห็นว่ามีลูกศรที่จะชี้ไปยังจุดที่ผมมานะครับเราก็เดินกลับไปทางเดิมครับในขณะที่ผมเดินกลับนะครับก็จะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เราได้ทำไว้นะครับค่อนข้างชัดเจนครับและเนี่ยครับก็มันลดอัตราการหลงป่าไปได้เยอะเลยนะครับและตอนนี้ใกล้จะถึงทางออกแล้วครับต้องรีบเดินทางก่อนที่ฟ้าจะมืดครับ

ในตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเราใช้เวลาในการทำภารกิจวันนี้เยอะมากครับและเสียเวลาไปมากเลยทีเดียวฟ้ากำลังจะมืดแล้วนะครับผมขออนุญาตเตรียมไฟฉายไว้ก่อนครับแล้วเราต้องรีบออกจากป่าก่อนที่ฟ้าจะมืดจริงๆนะครับ

0: ในตอนนี้นะครับผมกลับมายังจุดเริ่มต้นแล้วนะครับแล้ววันนี้เราได้สาธิตการจำลองเส้นทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าถ้าเรามีการวางแผนนะครับและการทำสัญลักษณ์ไว้อย่างครอบคลุมนั้นจะทำให้เราเกิดความมั่นใจในการเดินป่ามากยิ่งขึ้นและจากประสบการณ์วันนี้ของผมนะครับผมรู้สึกว่าเส้นทางไหนที่เราเกิดไม่มั่นใจและลังเลเราก็แค่หันไปมองสัญลักษณ์ที่เราทำเอาไว้นะครับเราถึงจะคำนวณการเดินป่าและการเดินกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวผมเดินต่อไปอีกนิดนึงนะครับก็จะถึงถนนที่เราเข้ามาแล้วครับไปกันเลยครับ
1: การสาธิตในการเข้าป่าและการหาทิศทางในครั้งนี้ได้สรุปว่าหากเรามีความจำเป็นต้องเข้าป่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมและวางแผนการเดินให้ดีเพื่อป้องกันการหลงป่าและการทำสัญลักษณ์จะสามารถช่วยเราได้มากและป่าในเมืองไทยของเรานั้นมีหลากหลายประเภทก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความ

เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับแล้วนี่คือเทคนิคนะครับวิธีที่จะพาตัวเองเข้าป่าและออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในป่าครับแล้วก็ต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะในจุดที่ปลอดภัยครับดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นวิธีที่จะลดอัตราการหลงป่าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับและผมหวังจะยิ่งว่าท่านผู้ชมจะนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ป่าของตัวเองได้อย่างเหมาะสมครับพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Wild Survival กับผมแบงค์ภาคินสุขขีเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเรากลับมาที่ถิ่นเก่าอีกแล้ว
1: คุ้นเคย
0: ช่างช่วย
1: หมดนะ
0: ใช่แน่นอนเลยนะฮะพอมาช่างช่วยทีไรก็นึกถึงงาน DIY ทุกทีพอนึกถึงงาน DIY ทีไรก็นึกถึงคุณหันสาดวงใจทุกทีนะฮะวันนี้ก็นัดพี่หันสาที่นี่แหละ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีชิ้นงานมาให้ DIY กันอีกแล้วว
1: ันนี้จะเป็นเก้าอี้หรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่แล้วครับพี่อันสาเขาสาบานแล้วเขาจะไม่ทำเก้าอี้แล้ว
1: เพราะปีนี้เขาจะไม่มีเก้าอี้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เห็นเก้าอี้มือพี่หรอกแต่ว่าวันนี้จะเป็นอะไรนั้นต้องไปติดตามชมครับไปดูเลยเอาละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย
1: เปิดให้เปิด
0: เฟลกโป๊ะโป๊ะนี่เหรอ
2: กำลังเลยใช่ไหม
0: นี่ต้อนรับพี่อันสากลับมา
1: ใช่แล้ว
0: ไม่เจอนานเหมือนนะฮะ
1: ดีใจมาก
2: นิดนึงนิดนึง

0: คือพี่สางานเยอะไงคิวก็แบบไม่ค่อยได้แล้วก็เก่งใจ
1: ก็คิวกันข้ามปีอ่ะ
0: เออ
2: โอ้ข้ามปีก็แต่ว่ามีงานเดียวแต่ว่าเขาจองปีหน้า
1: ใช
0: ่อย่าพูดเรื่องจริงตรงนี้อ่ะโอเควันนี้ชิ้นงานของเรานี่เป็นอะไรฮะเนี่ยโอ้โห
1: เป็นพาร์ติชันสำหรับกั้นแบ่งห้องหรือแบ่งโต๊ะทำงานอะไรประมาณนี้
0: partition แบ่งห้องแบ่งโซน
2: ก็คือฉากกั้นฉากกั้น
0: สูงไหม
1: ความสูงอยู่ที่เมตร70
0: อ๋อแบบเลยหัวนิดเดียว
1: เหมือน
0: พาร์ติชันถ้าเกิดวันนึงไม่ออกพวกห้องแต่งตัวที่แบบมีฉากเหมือนฉากพับ
2: แล้วก็ได้พับได้เหมือน
0: ในแล้วก็เข้าเดินเข้าไปข้างหลังไม่เห็นมันข้างหลัง
2: มันข้างหลังที่แบบปุ๊บๆม
0: ีอ๋อพาร์ติชันทำจากไม
1: ้ทำจาก
0: ไม้อะไรเอ่ย
1: ไม้สนครับ
0: คือแบบว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเนื้ออ่อนแล้วก็น้ำหนักเบายกย้ายพับเก็บวางพิง
1: ใช่ครับ
0: ได้เอง
1: สะดวกแล้วก็เราก็มีฟังก์ชันพิเศษให้เขาด้วยจริงๆในพาร์ติชันมันก็กั้นธรรมดาถูกปะแค่บางตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราจะใส่ชั้นเข้าไปในตัวพาร์ติชัน
2: นั่น
1: นะสำหรับถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บเราสามารถดึงชั้นตัวนั้นออกมาได
2: ้มันจะรวมเป็นอะไรคะพาร์ติชันกับชั้นรวมเป็น
0: พาร์ติชัน
1: โอ้ยจะพาร์ติแก้มีไหม
0: ชงมาโอ้ไปยังไงผ่านวรรณยุกต์ไปถูกอ่ะพาร์ติชันชั้นโอเคมันก็คือจะเป็นมัลติเพอร์เพสด้วย
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ใช้งานได้หลากหลายนะฮะท
1: าง
0: เรื่องของปกติพาร์ติชันก็เป็นพาร์ติชันธรรมดาวางพิงก็ไม่ใช้อะไรไม่ได้
1: ไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลย
0: นี่ก็คือเป็นชั้นได้ด้วย
1: เป็นชั้นได้ไว้เก็บไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็ไว้วางเอกสารวางอะไรเราได้เลย
0: อันนี้มาดูโครงสร้างหลักก่อนแล้วกัน
1: โครงสร้างหลักก็คือไม้เนี่ยไม้โครง
0: ไม้โครง
1: ไม้สนโครงหนาเลยตัวนี
0: ้อันนี้ถ้าให้เดาก็คือมันเป็นเฟรม
1: ใช่ครับทำเป็นเฟรมเป็นอะไรพวกนี้สำหรับไม้ตกแต่งพวกนี้
2: หนานี่หนาเท่าไหร่คะ
1: ความหนา2เซน
0: 2เซนเนี่ย
1: คือ20มิล
0: เออ20มิลนะครับก็เป็นไม้หน้าที
1: ่ใช้ตัวนี้เป็นเฟรม
0: เฟรม
1: ฮะเป็นเฟรมแล้วส่วนไม้สนบางตัวเนี้ย
0: เรา
1: จะลูกฟัก
0: นี่ลูกฟักคืออะไรลูกฟักคือเวลาที่มีเขาเรียกว่าถ้ามีตัวบานกรอบแล้ว
1: ค
0: ุณจะสอดแล้วเข้าไปมันเป็นแบบลูกฟัก
1: ซึ่ง
0: ลูกฟักเนี่ยมันสามารถเป็นได้ทุกวัสดุเลย
1: ได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมัยก่อนมันจะมีลูกฟักที่เป็นไม
1: ้
0: ฟ
1: ัก
0: ที่เป็นกระจกนะฮะจะเป็นหน้าต่างเป็นบานประตูหน้าต่างแต
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าหลังๆมานี้มันก็จะมีวัสดุทดแทนอย่างเช่นอะคริลิกลูกฟักอะคริลิกก็ได้นะลูกฟักคือการสอดก็อย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มันอยู่ตรงโดนหนีบอยู่ระหว่างเฟรม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วก็ใช้ตัวพวกจะเป็นเดือยหรือใช้ตะปูหรือสกรูยึดก็ได
0: ้อธิบายว่าทำไมต้องมีลูกฟักคือหลายคนอาจจะงงว่าทำไมไม่เอาไม้แผ่นเดียวทำไปเลยล่ะมันจะได้แบบจบบางทีมันไม่มีไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าไม้แผ่นใหญ่ขนาดนั้นมันราคาแพงหร
1: ือ
0: ว่าเราอยากจะเล่นลูกเล่นมันไม่สวยอย
1: ่
0: างเงี้ยเรื่องลวดลายการสลับสีต่างๆมันก็เลยมีเรื่องลูกฟักเข้าม
1: าน
0: ะครับฟังก์ชันต่างๆด้วยเช่นถ้าเกิดเป็นกระจกมันก็จะมีความโปร่งม
1: ัน
0: ก็เป็นเนื้อเดียวกับไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นต้องทำเป็นบานกรอบขึ้นมาแล้วก็สอดกระจกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นบานกรอบที่มีลูกฟักกระจกนะคุณไปเวลาไปร้านสั่งบานประตูหน้าต่างบานเฟรมนู่นนี่ถ้ามีคำว่าลูกฟักเข้ามาเข้าใจแล้วนะครับว่าลูกฟักคืออะไรนะฮะโอเคอันนี้มันจะสอดยังไงมันเป็น
1: ตัวนี้ตัวไม้แบนเราจะตัดที่170นี่ตัวนี้เลยแล้ว
0: ตัดมันไม้แบนเราทำไงอ่ะ
1: แล้วเราจะมาซ้อร่องลักษณะนี
0: ้โอ้มีการซ้อร่องนี่ไง
1: การซ้อร่องของความหนาของเท่ากับตัวที่เราจะใช้ทำ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาตัวไม้ตัวนี้มาดีกว่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวผมจะ
0: ลองสอดสินะอันนี้คือเราใส่ไว้นะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อแน่นๆ
1: ม
0: ัน
1: จะพอดีเป๊ะเลย
0: เรา
1: ทำขนาดเป๊ะเลยความ
0: แน่นนะฮะเข้าไป
1: ตัวนี้คือตัวลูกฟัก
0: ครับ
1: ฮะ
0: นี่นะฮะ
1: แล้วตัวนี้คือตัวบ่าด้านล่างเดี๋ยวเราจะซ้อบ่าอ๋
0: อคืออย่าง
1: น
0: ี
1: ้กับบ่าด้านบน
2: ข้างล่าง
0: ถูกไหมอย่าง
2: น
0: ี้ไหม
1: ใช่ครับถูกครับนะฮะเราจะรับล็อกทั้งหมดเลย
0: 3
1: ชิ้นแล้วส่วนตัวเนี้ยนี่คือบ่าตัวกลาง
0: ครับ
1: มันจะมีตัวกลาง
0: ตัวกลางก็คือว่ามันต้องมีทั้งแผ่นนี้อยู่บนอยู่ล่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตรงกลางได
1: ้ให้มัน
0: ที่ซอยเนาะ
1: ถูกครับ
0: อันนี้ของซอยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกฟักยาวเลยบางทีมันมีการบิดกันน
1: ี่
0: ของไม้ได้ไม้เวลาพาดช่วงยาวเกินเมตร20อะไรเง
1: ี้
0: ยมันก็จะมีเรื่องของการโก่งงอได้เพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนด้วย
1: อารมณ์
2: เดียวกับเสาคาน
0: ใช
2: ่คานยาวเกินไปต้องมีเสามาช่วย
0: แล้วถูกต้องมีการมีค้ำมีอะไรดามไว้นะฮะโอเค
1: ส่วนนี้เราก็จะใช้พวกทิมเมอร์ที่เบอร์ขนาดเท่าตัวลูกฟักซ้อร่อง
0: ซึ่งทิมเมอร์เราตั้งได
1: ้เราตั้งได้ครับต่ำสูงได้หมด
0: ต่ำสูงหาหัวที่มีขนาด
1: เท่าก
0: ับหน้าความกว้างหน้าหมาย
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็รู้คร่าวๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องโครง
1: ครับ
0: อันนี้คือเมตร70
1: เมตร70
0: ยาวเมตร70ก็มา
2: เราหน้ากว้าง
1: หน้ากว้าง40เซนครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ขนาด
2: ซีลเซนนี่รวมกรอบด้วย
1: ใช่ครับรวมกรอบ
0: รวมเฟรมด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่า30
2: เพราะฉะนั้นเวลาไปตัดอะไรต้องคำนวณนะ
1: ต้องคำนวณนิดนึง
2: เวลาเราซาะลึกเข้าไปอย่างเงี้ยไม้จะหายไปเท่าไหร่นะจะเหลือเท่าไหร่เอามาบวกกันต้องคำนวณส่วนที่จะทับกันด้วยนะ
0: ประกอบร่างเลยดีกว่าคุณเพียงแล้วลุยเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้จัดการทริม
1: ทุกอย่างเรียบร้อยหมด
0: ซ่อร่องเรียบร้อยเตรียมประกอบ
1: เตรียมประกอบร่าง
0: การประกอบนี่เราจะยึดมันด้วยอะไรนะฮะ
1: ผมใช้ปืนตะปูลมย
0: ิงมันง่ายมันเร็วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
1: แล้วเก็บรอยสวยด้วย
0: เก็บมันไม่ค่อยเห็น
1: มันไม่ค่อยเห็น
2: มันเล็ก
0: ๆซึ่งเราใช้ตะปูสั้นเน
1: า
0: ะเนี้ย
1: ตะปูความยาวของดอกตะปูอยู่ที่15มิล
0: เล็กๆ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม้ตัวเนี้ยความหนามอยู่ที่20มิลเราจะให้มันไม่เลยออก
2: ไม่ทะลุ
1: ก็15มิล
0: มันมีแรงยิงเข้าไปฝังเข้าไปใช่มั้ยฮะโอเค
1: เราก็ยิงไม่กี่จุดยิงหัวกลางท้าย
0: จริงๆปืนยิงตะปูลมเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะแบบยึดแน่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่กาวด้วย
1: ใช่ครับนะแน่นๆแข็งแรงนี่ใส่กาวไปเลยก็ได
0: ้กาวนี่คือเป็นตัวที่ทำให้ยึดกัน
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวปืนเนี่ยเอาว่าเหมือนประคอง
1: ใช่
0: นะ
2: ให้กาวมันติด
1: ใช่ถูกต้องครับ
2: ก่อนที่จะประกอบเข้าไปเวลาเราทำเป็นชนิดเราต้องทำการขัดกระดาษทรายอะไรให้เรียบร้อยก
1: ่
2: อน
1: กระดาษทรายขัดหลังจากประกอบเสร็จแต่ตัวลบเหลี่ยม
2: อันนี้เราพี่ต๋าทำอะไรมาคะ
1: อันนี้ไม้มันเป็นไม้เนื้อนี้อยู่แล้วอยู่พวกไม้สนพวกนี้ไม้สีมันจะแบบ
0: ใส
2: ม
0: ัน
2: ก็เรียบอยู่แล้วแต่ว่านี่มีการลบเหลี่ยมไป
1: ลบเหลี่ยมไปเพราะว่าไม้ทั่วไปโดยทั่วไปเหลี่ยมมันจะคมอย่างนี
2: ้
1: พอเราประกอบมาปุ๊บมันจะไม่เอาง่ายๆมันไม่มีลวดลาย
2: มันไม่สวยมันไม่เห็น
1: เวลาเราต่อเนี้ยลวดลาย
0: คือนึกภาพอย่าให้มันเป็นร่องเล็กๆร่องแบบร่องซ้อนเข้าไปดูเรียบร้อยสวยงาม
1: ใช่ให้มัน
0: ประกอบกันปึ๊กสองแผ่นชนแผ่นถ
1: ้
0: าเกิดว่าไม่ได้มีการลบเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นแผ่นเดียวกัน
1: แผ่นเดียวกัน
0: ที่ไม่สวยด้วย
1: เหมือนเส้นข
2: ี
1: ดเล็ก
2: ๆงานดูไม่เรียบร้อยดูไม่ละมุนแบบนี้ก็คือละมุนขึ้นมา
0: เป็นทริคนะฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากต่อแผ่นแล้วดูสวยงามอะไรเงี้ยก็จริงๆอ
2: ัน
0: น
2: ี้ก็เรียบก่อน
0: ไอเดียที่ดีโอเค
1: สามชิ้น
0: ครับประกอบเลยไหม
1: ตัวประกอบเลยเดี๋ยวผมขอลบเหลี่ยมมนตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบ่าล่างอ่ะเราทิมเมอร์ดอกมันกลมเราจะลบแค่นิดเดียว
0: นิดเดียว
1: ผมก็จะลบแค
0: ่ลบแค่นี
2: ้
1: ลบแค่นิดเดียวเป็นมนอยู่
0: ครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าไม่สนเนี่ยขัดนิดเดียวมันไปแล้วนะเห็นไหมขัดนิดเดียวเองไปแล้วนะฮะไม่ได้บอกว่าอุ้ยต้องลำบากยากเย็นอะไรไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะฮะอันนี้คือ
2: ไปเยอะด้วยนะคะเวลาที่บอกระวังนะ
0: ที่บอกนี่คือเตือนเว้ย
2: ความหนาเปลี่ยนเลยนะ
0: ใช่บางทีขัดเพลินบางใช่ไ
1: หมบาง
2: แล้วล็อกไม่อยู่ใช่
1: เด
2: ี๋
1: ยวผมขัดแค่
0: นิดเดียวนิดเดียวน
2: ิ
0: ดเดียว
2: แต่จะเห็นว่าพี่สาไม่ได้ขัดทั้งด้านขัดแค่มุม
1: เพื่อที่จะลงบ่า
2: ด้านมันยังมีความหนาเท่าเดิมอยู
0: ่ครับ
1: เราดูว่ามันจะใส่มุมตรงนั้น
0: นี่ไหมฮะนี่คือ
1: ใช่ครับ
0: ทีมล่างเราเป็นมนไว้นี่ฮะทีมล่างเรามนไว้เราก็เลยทำนี้มนด้วยนะ
2: พอดีกัน
0: อุ้ย
2: เดี๋ยวช่วยจับ
0: ได้แล้วได้แล้วผมแ
2: หมพอดีเชียว
1: แน่นเนาะ
2: โอ้โหตก
1: โอเคได้ละทีนี้เราก็จะใช้ไม้พวกนี้
0: เล่นอะไร
2: ให้เห็นว่ามันอยู่ยังไงมันอยู่
1: ก็เราก็ใส่กันไปทีละแผ่น
0: โอ้แล้วตอกไหม
1: ตอกลงไปเลยครับตอกด้านบนก่อนด้านบนก่อนนั่นแหละครับ
0: โอ้ค่อยๆดอกไปอย่างนี
1: ้ตอกเข้าไปเรื่อย
0: ๆพอตอกอย่างนี้เข้าไปเดี๋ยวมันก็เข้าเอง
1: แผ่นที่สองก็
0: นี่เดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยมุมที่ลบชนมุมที่ลบนะครับมันจะกลายเป็นลายเส้นขึ้นมา
1: ตอกบนเลยครับ
0: วิธีการก็คือจับให้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: เราค่อยตอกใช่ไหมฮะ
1: เพราะถ้าเกิดเนี่ยเราตอกไม้ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆบางคนก็จะเอ๊ะประกอบอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ได้ได้
1: คุณก็ตอกเข้าไปแต่ถ้าคุณประกบด้านอย่างนี้เลย
0: เทไว
1: ้เนี่ย
0: ตลอดไว
1: ้ที่ด้านในแล้วตอกด้านบน
0: ตอกบน
1: ก็จะแน่นเลยตลอดมัด
0: เนี่ย
1: ก็ชิปไปละ
0: พอดี
1: เป๊ะ
0: แล้วก็ดูเนี่ยเวลาต่อกันมันจะมีลายเส้นเกิดขึ้นเส้นนี้เทเข้าเพ่เข้าด้านในกลายเป็นริมเหมือนริมอย่างนี้นะฮะก็เป็นลายสวยงาม
2: เหมือนซ้อร่อง
0: ใช่เหมือนซ้อร่องซึ่งจริงแล้วมันเกิดจากการที่เราแค่
2: ลบนิดหน่อยแล้วอย่างนี้อีกด้านในเวลาประกบอ่ะจ๋า
1: เนี่ยเดี๋ยว
2: ใส่ต้องต่อทีเดียวเลย
1: ใช่ครับมันเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูตัวนี้4ชิ้นแล้ว
0: ครับจับไปตรงแนวกัน

0: แล้วอย่างนี้ฮะแล้วอย่างนี้ตอกแล้วนี
1: ้ตอกไปเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยว
0: เอาออกได้ใช่ไหมคะ
1: อันเนี้ยท่าทางจะแน่นละทีเนี้ยหลังจากนั้นแน่นแล้วครับแน่นแน่นแล้วครับตัวนี้แน่นแล้ว
2: นี่หน้าตานี่ไหมเออ
1: นี่
2: กลายเป็นชิ้นเดียวกันแบบแน่นๆเลย
0: จริงๆอย่างเงี้ยอย่างงี้ถ้าสมมุติท่านผู้ชมไม่ใช้กาวไม่ได้ปอกไม่ได้ยิงตะปูอะไรเงี้ยมันอยู่ได้มั้ยคะ
2: เราต้องระวังเพราะว่าเวลาใช้เวลานานไอ้ตรงนี้มันก็จะเกิดหลวมขึ้นมา
1: ตัวที่เราเอาเป็นบ่ารับเนี่ย
2: มันจะแหกออก
1: เราก็เนี่ยถ้าแน่นไว้เราก็ปืนลมยิง
2: คือระหว่างแผ่นนั้นไม่ต้องยึดหรอก
1: ไม่ต้องยึด
2: แต่ว่าไอ้ตัวลูกฟังนั้นไม่ต้องยึดเลยแต่ว่าตัวเฟรมไม่ต้องยึดให้มันฟิกซ์แน่
1: แผ่นต่อไป
2: ครับเลื่อนลง
1: อันนี้ทำไมถึงบอกว่าตอกแน่นไปแล้วเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเลื่อนลงแบบนี
0: ้ก็ได้วู
1: ้
2: ชนต่อคนเลย
1: อย่างนี้เลยมันจะส
0: นุกแบบนี้
1: ว่าบางทีอย่างที่ผมบอกต่อแนววางเมื่อตะเกียบแนวนอนอย่างเงี้ยถ้ามันยาวเต็มมันจะตอกลงลำบากเพราะไม้มันผมว่าไม้ทุกชิ้นนะมันจะไม่ตกมาเป๊ะออก
2: ถูกต้องใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่สาธิตแผ่นต่อไปเราค่อยๆใส่ไปเรื่อย
2: ๆต้องรีบนี
0: ่
2: ใส่กลางลำก็ได
0: ้โอ้นี่เวลารูดเรามันต้องระวังนะคะถ้ามันมีเสี้ยนมีอะไรอย่างเงี้ยถึงควรจะเอาเสี้ยนออกก่อนนิดนึง
2: เรามาถึงกลางทางแล้วนะเราก็ต้องมาทำโครงขั้นตรงกลาง
1: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
1: อย่างที่เราบอก
2: มันก็คือชิ้นบนที่มีซอกบนซอกล่าง
1: ถูกต้องครับอ
2: ย่างนี้นะฮะเราก็จะใส่เข้าไปถูกไหมฮะ
1: ใส่ลักษณะเดียวกันกับตัวเมื่อกี้แหละ
2: ไม่ต้องมีการลบมุมอะไรใช่ไหม
1: ไม่ตัวนี้ไม่ต้องลบครับตัวกลางเราก็ระวังนิดนึงเพราะว่าบ่าไม้มันบางใช้ค้อนทุบด้านบนเลยครับ
0: ด้านบนนิดนึง
1: โอเคนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ตัวต่อไป
2: ต่อนะฮะ
1: เดิม

0: ี๋ยวนี้นี่ก็ต่อลงแล้วก็เหลือนิดหน่อยมิล2มิลเราใช้กระดาษทรายขัดได้โอ้ยพอดีเป๊ะ
1: ได้แล้ว
0: เสร็จเร
1: ีย
0: บร้อย
2: อันนี้คือ1บาน
0: คือ1บาน
2: 1บาน
1: ปกติเขาประมาณ4บาน
2: กันเออ33ตอน4ตอนเนี่ย3 3กำลังดี
0: ถ้า
2: คือต้องคิดตอนมันพับด้วยว่าพับมันจะหนาไปไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยวผมจะยิงพวกตะปูลมเนี่ย
2: ลงไหนบ้างครับ
0: เนี่ยจุดเนี้ยจุดรอยต่
2: อ
0: จุดรอยต่อ
2: ตรงที่มีลิ้น
0: ใช่
2: ตรงที่ลิ้นมันเข้าไปอยู่ในไม้แล้วตีงเลย
0: โอ้โหยิงเลยไหมยิงเลย
2: ขอแล้วสองดอก
1: ตรงนี้ตรงน
0: ี้ได้ได้เดี๋ยวผม
2: ลักษณะยิงก็คือยิงตรงนี้นะฮะตรงที่ลิ้นไม้มันเข้าไปอยู่ในกรอบ
0: ทำไมผมยิงแค่นี้ทำไมไม่ยิงมุมเพราะด้านนี้ผมถูกซ้อออกม
2: ัน
0: จะไม่มีแล้วก็ยิงเผื่อกลาง
2: ไว้ก่อนติดต่อ
1: แล้วไม่ใช่มายิงตรงนี้นะคะ
0: ใช่ครับ
2: ยิงนี้ไม่ได้ประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน์เพราะว่าความลึกของตัวลิ้นเนี่ยแค่1เซน
2: ใช่นิดเดียว
0: เดี๋ยวผมยิงด้านนี้ก่อน
2: นั้นตอกแล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่าตัวไม้แต่ละแผ่นมีเออร์เรอร์อยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: คือถึงมันจะมาจากโรงงานอะไรก็แล้วแต่มีการทำมันเป็นแพลงเป็นเส้นไม้ขายมาเป็นสำเร็จเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเบี้ยวจะเอียงจะเออร์เรอร์ในตัวแผ่นแต่ละแผ่นอยู่แล้วเวลามาต่อกันคุณก็อย่าคาดหวังมันจะฉาก 100% ไม่มีทาง
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีทาง
1: แล้วยิ่งเป็นชิ้นมาต่อกันหลายๆชิ้นด้วยนะแบบเออร์เรอร์ชิ้นนึงมันอาจจะนิดเดียวพอมันต่อกันอ่ะ
2: ถูก
1: มันเหมือนบวกเข้าไปอ
2: ีกนี่ถือว่าเออร์เรอร์น้อยแล้วนะ
1: ก็คือแทบจะพอดีแล้ว
2: ใช่เราก็แค่ใส่ออกนิดเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่า
0: เก็บอีกนิดหน่อย
2: แต่หลายคนทำแล้วเสียกำลังใจว่าทำไมเบี้ยวเราทำไม่ฉากหรือเปล่า
1: เป็นปกติน
2: ะฮะก็เรามาทำเรื่อยๆจะได้ทำงานขึ้นรู้จักธรรมชาติของไม้มากขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคทำอีกกี่ชิ้น
0: ตัวนี้เสร็จแล้ว1เหลืออีก3ชิ้น
2: อีก3โอ้ทำ4จริงด้วย4บาน
0: ผมดูพื้นที่ไปแล้วไงว่ากี่เมตร
1: แล้วแต่ว่าพื้นที่ใหญ่
0: ใช่แล้วก็จะเหลือตัวชั้นวาง
2: ครับ
0: อันนี้หลังจากยิงเสร็จอะไรเสร็จผมก็จะโป๊อุดรูพวกนี
2: ้
0: เรียบร้อยแล้วก็คำนวณระยะวางของชั้น
2: โอเค
0: กี่ชั้นด
1: ีเดี๋ยวมีชั้นว่างอีกเนาะ
0: กี่ชั้นดี
2: หน้าตาชั้นไม่ออกเลยเดี๋ยวไปทำให้ครบ4แผ่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยจัดการเรื่องชั้นดีกว่า
1: ชั้นเดียวก็พอเน
0: า
1: ะ
0: ชั้นเดียวเหรอ

0: ่ะมันถึงขั้นตอนนี้แล้วเมื่อกี้ฟังพี่จ๋าอธิบายตอนแรกปุ้ง
1: จะติด
0: ฟังดีๆฟังดีๆนะฮะลักษณะเป็นงี
2: ้
0: เวลาที่เรากางตัวพาร์ติชันออกมาใช่ไหมเปิบเปิบเปิบอย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็จะเป็นจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก
2: ใช
0: ่เงี้ยเงี้ยเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวชั้นเนี่ยนะมันเสียบอย่างนี้เลยเว้ยเสียบผ่าน4แผ่นเลยแล้วมันจะทำให้ไอ้4แผ่นเนี้ยวางนิ่ง
2: ผมจะทำการเอาทิมเมอร์กรีดไม้เส้นตรงนี้ออกให้ทะลุ3ชั้น
1: ค่ะ
0: เพราะไอ้ไม้เนี่ยมันไม่หนามาก
2: ใช่ครับ
0: ทิมเมอร์กรีดผ่านปุ๊บทะลุเลย
2: ใช่
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องจ่อให้ดี
2: จ่อดีๆวางราวนิดนึงหนีบก็เดินทิมเมอร์เลย
0: ก็ตอนนี้คือไม้ก็แน่น
2: ใช่ครับแน่นหมดแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเหลือทำชั้น
1: ทุกชั้นที่เจาะลงไปมันต้องเท่ากันหมดเลยนะไอช่องเนี้ยเพราะว่าเราเสียบรวดเดียวเลยนะไม่ได้เสียบเป็นแยกกันนะ
0: ถูก
2: ใช่ไหมครับ
0: จริงๆก็ง่ายก็นับแผ่นเอาน
2: ับแผ่น
0: เอามันก็จะพอกันหมดอ่ะ
2: ใช่ครับเพราะแผ่นเนี้ยแผ่นแรกมัน8แผ่นครับ
0: มาตรฐาน
2: ช่องละ8แผ่น
0: ครับโอเคถ้างั้นท่านนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเจาะช่องก่อนเดี๋ยวว่ากัน
2: ได้ครับ
0: โอเคครับ
2: เจาะให้เลย4แผ่นแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นค่อยมาเสียบไม้แผ่น
0: ได้

0: ระยะห่างของบานคับอย่างเงี้ยค่ะพ
1: ี่
0: สาวเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องใช้กี่อัน
2: ทำไมนี่2หรือทำไมไม่3อันหรือมันต้องห่างกันได้มากสุดแค่ไหนถึงจะต้องมีอีกอันอย่างเงี้ย
3: ระยะตัวไม้ระดับน้ำหนักของไม
2: ้
3: ถ
2: ้
3: าเกิดว่าความหนักหรือว่าความกว้างของไม้ตัวบานพับจนไอตัวประตูเนี้ยถ้ามันใหญ่กว่านี
2: ้
3: เราจะต้องใช้3เพราะว่า
4: แต่เน้นเบาม
3: ันเบาและอย่างน้ำหนักของมันไม่ได้กว้างมากแค่40เซนระยะ
4: ต้องขาแล้วมันต้องเล่นได้ก็ติดแผ่นยางได้
3: เดี๋ยวเราตัดแต่งได
4: ้ก็ขาได้ติดแผ่นยางได้
3: มากก็ไม่เกิน
4: มิล2มิล
3: ประมาณนั้นตัวที่3แล้วก็ตัวที่4
4: ตัวที่4อยากลองตั้งดูก่อน
3: อ่ะได้ตั้ง
4: ขอความอุ่นใจนิดนึง
2: ได
4: ้ขอความอุ่นใจ
2: ทางนี้
4: น้ำหนัก3แผ่นก็ยังไม่เยอะมากอยู่ดี
3: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
4: ใช่ได
2: ้นี
3: ่ลักษณะการตั้งโดยแบบนี้เลย
4: สุดยอดนะ
3: อ
4: ่
3: ะ
4: ฮะอ่ะอันนี้ติดนี่นะ
3: ใช่ครับ
4: นี่นะ
3: ฮะ
4: ลักษณะนี้อ่ะไม่เป็นไรไปเดี๋ยวไปติดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราวางชั้นกันดูครับ
3: ได้

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับชิ้นงานวันนี้นะฮะเป็นพาร์ติชัน4ตอน4บานเฟียบนะฮะที่กางออกมาแล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะฮะพับพิงผนังไว้เก็บไว้ก็ไม่เปื้อนที่มาก
1: ใช่
0: แล้วในขณะเดียวกันก็มีฟังก์ชันพิเศษด้วยซึ่งเราจะสาธิตให้ดูน
2: ะ
0: ฮะก็คือ
2: นี่เลย
0: สอดชั้นให้ดูฮะจะเห็นว่ามีร่องอยู่นะฮะ
1: ที่เรา
0: ทำไว้นะครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เราจะสอดเข้าไปนะฮะเป็นแผ่นไม้นะครับ
2: เอาผมสอดจากข้างล่างก่อน
0: ดีได้ฮะได้หมดเลยฮะวุ้นลื่นนะฮะ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เอาไว้มาไว้ทำไมอันแรกอาจจะยากๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปง่ายฮะนี่อ่ะต่อไปฮะเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนอะไรวะเหมือนมายากลเหมือนกันนะสอดดาบเขาอยู่ในตู้ครับผมก็แต่ได้ยินนะฮะแล้วก็คือสอดไปเลย
2: ใช่ครับ
1: วันนี้สวยเหมือนกันนะคุณไม่ใช่เล่นๆ
0: มองจากข้างหน้าคือเรียบร้อยเลยนะ
1: วางของวางอะไร
0: เนี่ยมองจากข้างหน้าคือจะไม่เห็นในข้างๆด้วยแล้วก็
2: เราก็ขยับมาให้มันกว้างได้
0: คือโครงสร้างแข็งแรงมากแน่ๆเพราะว่ามันรับแรงโดยเหมือนกับแผงเสาเลย
2: ใช
0: ่เออแล้วก็วางของได
1: ้สุดยอดเฮ้ยตั้งแต่ทำมาชอบชิ้นนี้ที่สุดเลย
0: โอ้โหภาพออกมาแล้ว
2: ตั้งแต่ทำมา
0: แล้วมันดูใช้งานได้จริงไง
1: ใช่ไหมที่สุดเลย
0: แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พื้นที่ชั้นมากขึ้นทำไงอ่ะ
2: พื้นที่ชั้นตัวนี้ใช่ไหมครับเราก็อย่างที่บอกถ้าเกิดเราดูการใช้งานของชั้นก่อนว่าเราใช้กี่ชั้นถ้าเกิดเราใช้แค่2ชั้นแล้วก็ซ้อแค่2อันหรือถ้าแบบว่านิดหน่อยของสูงไม่มากก็สัก 4-5 ชั้นแล้วก็คว้านแบบเดิมเว้นช่องเนี่ยใส่ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ก็เนี่ยถ้าเพิ่มตรงนี้กับตรงนี้ก็อีกเป็น5ละ

0: เลื่อนออกไม่ได้
1: จะใส่แค่2อันก็ได้ชั้นก็จะสูงขึ้นหรือใช่จะวางต้นไม้อย่างนี้เผื่อแบบไปสูงๆอะไร
0: ใช่ไหม
1: สวย
0: ๆแต่หัวระยะห่างนี่ก็ประมาณกำลังดีนะวางตรงสื่อกำลังไม่ติดนะฮะแล้วก็กระถางต้นไม้แล้วก็พอมีพื้นที่
1: ดูไม่รกไปด้วยนะคะแต่ก็จริงมีช่องแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแผงกั้นไม่งั้นมันดูทึบไปนิดนึงถึงแม้ไม่ใช่ใช้เป็นชั้นนะคะเป็นฉากกั้นเฉยๆมีร่องนิดหน่อยก็ทำให้ดูโปร่งขึ้นนะด
0: ู
1: ห้องไม่ทึบ
0: โอเคสามารถเอาไอเดียนี้ไปปรับใช้ได้เหมือน DIY ทุกชิ้นในรายการช่างประจำบ้านนะครับที่พี่อันสาเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับขอบคุณพี่สามารถครับผม
2: ครับผมครับ
0: ครับ
2: เด
0: ี
2: ๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆฝากเลย
0: ได้เลยอันนี้คุณก็สามารถมันเป็นไม้เนาะคุณก็สามารถไปทาเคลือบผิวอย่างไรก็ได
1: ้
0: จะเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะจะเป็นสีเคลือบใสเคลือบด้านเคลือบเงาแบ็คเกอร์ได้หมดเล
1: ย
0: แม้กระทั่งสีย้อมไม้ที่เดี๋ยวนี้ก็มีขายสำเร็จแล้วนะหลายมีหลายสีมากเลยโทนเฉดเขียวดวงกริดหน่อยก็เป็นเฉดเขียวหน่อยใช่ไหมจะไปแบบว่าเป็นโทนแบบสีไม
1: ้ก็ได้แดงก็ได้ได้หมดมีหมดเลยนะคะ
0: ก็ลองเอาไปอันนี้ปรับใช้ดูครับ ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O Ngenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจ Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับ